0: ออร์วลิทอประตูปังแคร์วอลเอดีอยู่ทิปอีวัติกนาไว้โถจิงทิปนาอบีเอลโออูยองพี
1: กันโมวอยู่ทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงทอปุกเลียในบ้ากัมันเรดเดเอ็มคามิราพีพูนอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีพอร์ทับประตูต่อนาดูกันเลพาวทริกอุนายนรูฮาดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวนรู
1: ยิกระลังยิชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงเคนเดวันราดูชีฟอิเล็กทรอนออฟเซอร์เมกาเลีย

วองกับโปรแกรม Health Talk หากันนี้กับโปรแกรมเราย่อยใหญ่กล้ำฮัจรองกับพัง Asthma and Its Prevention ยากันนี้กับพังดักลำดากับดร.ปัทริชาชลาและนี่อภิยากันนี้กับโปรแกรม

0: กับคู่บอลวัวผ่าแต่ป้อยเบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูในบรรดาอิทับวดกับขุดประตูกับ Special Intensive Revision อาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: สัญญาว่ากับมองกีวดอเอ็มกีบรูวันทับประตูชิยุงยงนะทิปกำมันมาเลย
0: อ๋อสุขัยเทหรอเอดูยูทิปอีวัติกนามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชัปปีนาดุคันเลพาวทริกอุนายนรูอาร์จาร์อาร์พาวน์รูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: ตั้งว่ากำมันเลยละเดเอ็มอีวอกเลีย
0: ฮัมคุสไลยัยเตยีพิวเล่ได้ว่าจำใจดูได้โฟนยาอูบีเอลโอไว้ดาวยอพียัยจิงเช
1: กำมันวันวิยอยัยโฟนนัมเบอร์อูบีเอลโอ
0: โฟนฮาวนัมเบอร์ยี่บีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับว่าวิยอยี่กลามยาอูบีเอลโอและเดดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคำจิงปะไตพีอีเยรับอีวาคิวิตวันที่โฟนพีฮักสปีดยอเยรับพี
1: เดสุขภาพมาปียะ
0: กำเตะเสะแม่คำกอดแม่คำสนาปอร์วลิทอประตูเพิ่งแคร์วาวเอดิยูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอบีเอลโออุยองพี
1: กันโมวายูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงโถกุเปลียะเนบะกำมันเรดและแม่คำยารับพีพูนอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูโตนาดุกันเลพาวทริกอุนายนรูฮัดุกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวนรู
1: ยิ่งเรลังยิ่งชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงKen, the one ra adou chief electoral officer Meghalaya.

0: อยู่บ้านกินมิทายอุบามอสแมนสแมน
1: เฮ้ยป้าอุนี่มิทายยองนาทานมามต่อยองพี่หาเป็นดูหน้าพี่บานเที่ยง
0: เนี่ยฮัมบัตไตหาว่ากว่าไอ้มันเซนอ๋ออุบามไปอ๋อตั้งว่าบางอีกเตียนน้ำแพ
1: รอ๋อบางบางสเตป้ามันย่อยกิจวันดาวสจ้าอุย่อยก็ยิ่งเขียอุปุระเป็นดูหน้าอีเคลนอีบลูวักชินีนายุ่งสุดดังอีแชดอีตูยองอีอยู่กว่าอยู่เขียมันเรดมันกุย
0: เนี่ยพ่ออุปัตบ้าดักกับคอมมิชชันเนอร์ออฟฟู้ดเซฟตี้มิกาเลียชิลลอง

ถ้าเรียกนี่มกดุมาเวดปนกดนอกอยากากามีเคลียดปนโยกอยากินรูตลีกิโปรแกรมวังสันยองกสอร์การฮาก National Conference ยองกับ Next Gen Administrative and E-Governance Reform กว่าดับเป็นมันดาก Department of Administrative Reforms and Public Grievance กว่าเป็นโยยี่ปัตุยองกับจลากว่าดับวันระยากิบุตรกิบัตมีกิเหตุสรการดับเป็นโยกิยี่จับเฮวอปันไลเบตยากับ Rescue Mission นักบันทายเชอิกยายองกิมันเบกิวอปันคน Commission 1000เนปันทายเอเยรับยากิขณะเขียนอิรุกอมเป็นลมเว็บเป็นเอ็มการ์มีกับกิวายโตะกับการ์มอีกลาคสุนทรีกับดิจิทัลอินฟราสตรักชั่นกับจิโอสเปเชียลเทคโนโลยีเว็บเป็นเว็บซูมาริกิมาร์กิวมีนักเบรมเอาเว็บกับโปรแกรมดิจิทัลกราวเนนส์กับเว็บเป็นพายเยสกรีเป็ดบ้าอันนี้อิจฉันตามันกิจฉันตายองกายลังเบสต์ปรักติสออฟเมคเลียหากว่ากันจะลาวเพอร์เพอร์เดียสามกิเยรุคมเครกามกับเยอุบุนยังมีปัญญูกับว่ากันเมคเลียนังเยก็อุกูหากรีเหยียดตัวไว้ประชังวัฒมีหากิบบุญกิเลียงกับ Directorate of Food and Civil Supplies and Consumer Affairs ดับเป็นทิพก็ว่ากับ Ministry of Petroleum ว่ากับ National Gas ดับเป็นดุก็ยาวรัวกิคันดอนเหยียดตัวไว้เป็นเบียงยากับ Commercial Non Domestic Park LPG ว่าเป็นเบียงว่าเป็นมันเบียงกับว่ามันชว่ากิจการด้านเฮวอทีดยากับ LPG ดับปุ่นนาชักสันพาวเปอร์เซนยัยว่าเป็นเอ็มการ์มันชวากว่าเอลัดยากิวเกรกกรรมหากิการคณะว่ากิวิกิวิว่าโยกิยากับ LPG ลังบายกินองซ้ำกิวได้โยกบอร์กัดกรรมอีเอ็มการ์มยองกีกัชนัดดองก็ว่ากับ Indian Oil Corporation Limited กับ Bharat Petroleum Corporation Limited ว่ากับ Hindustan Petroleum Corporation Limited อุปเทงกิว่าเป็นเนเยาวลุ่มเยาจิงเทปหาคุยดอนฮีกับดัตต้าเบสยองกิวเป็นเอ็มคัมคอมเมอร์เชลว่ากิอินดัสเทรียลเอลพีจีกัดว่ากิตู้กิบระเดบอุปนกันเรียชากับไพป์นชั่นแนลแก๊สพีเอ็นจีอุนังพเทนกิอุปนเอ็มคัมดากับพีเอ็นจีกิปุลิตกาชลองดักรปาดกิยากิเป็ดบ้าอุปนทิปกิวุดวุดชากับพลีสเตชันกับวยกว่าฮัจันตัมและดาวิร์เนชาตุกิมบายโฟนยองกีเดวบันจอร์ว่าอีพันทิปว่าสมัตสมัตเย่ก็วายกิลัดว่าบนเหว่ายอกเบียงกีเย่กิมบายยองกีกันนี้กจิงกระปาดดวันก็ฮัดเดนว่ากิพลิดดยอกกีว่าทุกเว่าอีเบียงเย่กิว่าบนกิมบายโฟนกิวดาวิร์ชากิเตรมบายก็ว่าปัญโยเย่อีที่ยองกิพลิดว่ายารับเย่กิเป็ดบ้าเว่าวิดายกิเตียร์กิตาร์ยองกีฮัชชาวปุ่นกุอีกขบอตันี้อภิยังอีเย่กิมัดกิเอ็มคัมบันจอร์กิอินเดียเย่ยังชาปนปนุ่งกิเลนกิบกิดอุปนิยังวจียาฮัสตรีทออฟฮอร์มุสกับ SIR Immigration ฮับปอกกจลาดปอยก็คำว่าพระหุสุปัญญาปัญญาเปอร์เซนฮักว่ากับเวสเซนทิเฮลส์ดัมันก็กับดิสทริกว่าขมัดโดวอสามีนี่กับตัวปอยชุบกุดยองกันนี่กับคุบอจินเตียตัวนี้วันนี้ยากิโปรแกรมกิโอบุตร

ขบเลยพิวรกนิตอกาอากาศวานีจวายสัจจเซนเป็นอย่างสบายพิวรจากนี้กับโปรแกรมกีซานวันนี้นักสุดกลอกระเบโคจวันจะพีเคลกจันเมดเล็ดเนาะหากจันเมดกัสงิบิบาร์เฮาชิสปาไอวีปอยน์วีเมกะเฮิร์ตซ์เอฟเอ็มบันตอนนี้กจันเมดหากนี้กับโปรแกรมกับกีซานวันนี้เงาปัญชีมีปัสเวตชุดวกาซิมิเลียรังเคลมเป็นอย่างสบายพิหากนี้กับโปรแกรมกับสุริยังโอเรบแต่คำว่าจุดสัญญาพี่หากันในกับโปรแกรมกับสุริยังวอร์เรบจุดยอดพิสัญญาอยากีโปรแกรมคือเพร์คือเพร์เฮโตะว่ายองกระเรบกระยังกับการริจิงรีว่ากิวิกิวิกันในกับโปรแกรมจุดวันก็จะพี่เฮปอนรูสันพา

0: ามินิตเล่นโนฮากจันเมดกับสุงิบิบาร์เฮาชิสปาไอวีพอยวีเมกะเฮิร์ตซ์เอฟเอ็มแบน
1: ต่อจากนี้ให้ต่อว่ากิโปรแกรมตัวกจันเมดเอมีปัญญาวิเคราะห์ dialog วันนี้กับยุพลุจมุดฮับปรดีอุมาเชมพาสุนกันบุมันคำอัสสิสแตนต์ดีเรคเตอร์อักริคัลเจอร์ยังกจวายชิรุปวกกงอามีลีโนราเตรียงกมันกำกับ scientific officer research office district and local research station and laboratories ยองกจวายเฮวอวิกลัมกีฮัจรงกับพัง soil health card scheme ว่ากจิงเอ็มกำยองกาคิดตู้ต่อกิโปรแกรมเอมีปัญญาวันตัวกจันเมด
2: กับคุ้นนามนักบันตาอุนงเร็บบัดบิดตามกับเลชาวบะฮารีนันตาอีบะฮารีอินบัตยังอีเฉพาะคุ้มโนมันลองคุ้มมาอี
3: พิรู้พิละบุญโยกิจึงทุ่งกิบปลุงหากกับเปียร์จงพี
2: คุ้มโน
3: ชูดายล์อุนเนอุนนัมเบอร์อีเวย์พรานอตนอตอีเวย์พรานอตอีเวย์ซันซันอีเวย์ฮับบะพิโดนกันโนกันโนกับจิงเออ
4: ุนนัมเบอร์จงโนอุนเน
3: กับคิสันคอลเซนเตอร์หากกับบางกิโตกิบลายโยกับจิงอีกายหากกับเร็บกันยังกินยาราบยพีหากกับโนกันโนกับจิงเอ
2: ตั้งบางกินอมยาอีกิตากิบช่องหางตาบรอชิสงี้
3: พินโยอีพีบะบาร์โรไลส์ปะอันรุกุสันสงี้ชิสแนมบาร์กตารุนาดูฮันเรียบเจมินสเต็ปฮาดูชิพาวเจมินมิด
4: ตังบาเงินหักบันซิลเอฟกัดกุมกระปวอร์ใบเมียเกรน
3: อมสันกำซิลพุ่นอยากกิซันคอลเซ็นเตอร์นากับโมบายและเนกันโนกันโนกับฟอนรุกระจิงไอจุงมือจงกิรุไลท์เอ
5: ชิชาเซ
3: โฮชิสปะเปอร์เซ็นต
2: ์น้องเร็บโยยังกระจิงเอรับกับใบยาเดย์บัดกระเร็บกระเรียงฮักสตินละจงพุ่นยาวนัชชั่นแนลเฮดไลน์นัมเบอร์อีเวย์พรานนอตนอตอีเวย์พรานนอตอีเวย์ซันซันอีเวย์นากันโนกันโนกับจักราฮารีอินเดียคลัมฮักบันซิลเอไอรูเอ็ม
0: Tesimilia haswal sudang ini ke program yang i mentu ke jan meton apcuai kini ke jengpen pena ku emkam hei towa imanelong yang go sunmen hei towa nekesngi ke katsu trik unanyau arjar arpao nru. I em yang sulap to kende 0.0 mm, ichit iwa hajrong to arpao pra 0.0 degree Celsius, ichit iwa hapo to arpao wi 0.0 degree Celsius. Hei to anwa isingem yang kali air, iwa hajrong to kende pao nyau persen, iwa hapo to nyau pao su.
1: Hei to wa men step ke sini kat santri guna nyau yang senam arajar arpon ru iam yang selap to kat su 0.0 mm. Icit ke sini ke hajarong arpa pra 0.0 Celsius iwa hapo arpa ar 0.0 Celsius. Isiam gel air ke hajarong kendi pao nyau persen iwa hapo nyau pao su persen. Itu to ke weather report ni imani long kesun benen ene ke sini kat su terik wa kamju men step ke sini kat santri guna nyau yang senam arajar arpon ru
0: Tadi biang sedang no iya kan ini ke program yang i dewa am no iya ke dialog leni ke yuplu jengmut ha perdi Uma Chemba Sengkon Woman Kamu Assistant Director Agriculture yang kejuai ceruk wakakong Emily Nora teriang kuman kam ke Scientific Officer Research Office District and Local Research Station and Laboratory juai uya perlu jengmut ki hajrong kepang heto wa ke Soil Health Card Scheme wa ijing emkam yongka tani am no iya kan ini ke program
6: Hani por, em hek nika on dia radio cuai. Da, yaki perlok nong rep, ucap up hek nika on dia radio cuai. Di iwan in the office yang research officer, district, local, and research station, and laboratory cuai, ku em ini ha mokurdup, hajan nol berti cuai. Da, hek nika por, em lang le wa kesehep, kesehep eter yang, ku man ga scientific officer, ku krek lang ui the office, yang research officer.Taya kamjuk le ngan u sahab S. Ngkon, uman u Assistant Director of Agriculture, wakrik lang ilah kejuk office, yang research office. Tei ni kesengi ini, lewan i waw pensenyawa pi pralok nang rep, wa kapang le ni ke subjek, kui kelam i tok Jepang geni ka Soil Health Card, wa kejing MKM giongka. Kejuk kejak e cuaw sudangi, taya nga kuak u kut, ya ka sahab e tering, wasnya bahag u patai kejuk kejak. Mut kaya ketika ka Soil Health Card, wagi ketika jing MKM giongka.
7: ต่อคันนี้ก็ Soil Health Card Scheme คันนี้ก็ Scheme ต่อวัดสังแล้วก็สกัดฮับพวก Ministry of Agriculture and Farmers Welfare นดูสเนมอาร์ฮจาร์ขัดสันแต่ก็ Main Objective และนี่ก็จึงทุ่มยองก็สกัดลงบ้าคันนี้ก็ Scheme ต่อยู่ Examine และนี่ยู่ Testing ยังก็คันดาวขนังวัวยารับยังกินองเร็บให้วัวติดเนี่ยกี้จะพังก็เช็ดก็เคียว่าก็จึงเอ็มสบอยองก็คันดาวยองกี้ก็ว่ากี้เป็นเอ็มกามกี้มันก็สิ่งให้วัวทุ่งวัวเต็มแต่กิจิงทุ่งฮีกิยอกิเยบามยองกิเยกอมเวกิจิงกระชันนักขันดาวในภาคหากขันดาวเอ็มกิแต่กิจิงบามยองกิจิงทุ่งกับว่าองกิเฮยองพรังกินิวทรีนส์เนี่ยแต่เอ็มกินกินิวทรีนส์กับว่าองกิกินมาโครนิวทรีนส์กับมึงกินไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมแต่เอ็มเล็กกิแต่กินไมโครนิวทรีนส์กับมึงกับซิงกับไอรอนกับคอปเปอร์กับแมงกานีสว่ากับบอรอนแต่กินี้ต่อกิเตกิจิงบามยองกิจิงทงกับวิกิเป็นเอ็มกามเกะขนังว่าโยเฮโยซันแต่กำก็นุกซาอีกิบรูโยบอริเฮซันเน

0: พอร์ตไซ
1: ส์สอบสมัครฮักตียากฮับทับโหวตกับยองพีโฟนเฮานัมเบอร์วีคันเดซันนอดาวน์โหลดยากโวเตอร์สแฮปไลน์อัพและในไลน์หากเว็บไซต์ voters.eci.gov.in
0: ยีพีละอุปไปหากซีโอเมฆาเลีย .nic.in มันอุกาน้องทับโหวตในภาอิสุริยองพีต่ออีเวมแคมดวนราชพีดอกชีฟอิเล็กทรอนออฟิเซอร์เมฆาเลีย

ชาวลายและให้มาคางหากับมุดวัตมูและให้มาคางอย่าและให้สัญญาพาให้สัญญาสิแต่ย่อไปจะแอมหลังอย่า